กันละมาเลปาจันชุงสงสวานินตูมาฮานินมินเนเทดอนโลนีติค่ะเชียอีละสมองตะคานินอมเซลังอุติค่ะกำลังสวยเวเลดูนี่วันนั้นใส่ลูกวันนี้ละมาจังเลปาติลาสักง่ายทั้งโซะติดชวนินเฟซบุ๊กไลฟ์ละมาฮานินจุงเลียนบอยฟัมบอลฮานินยูเอสเอจังอินกำลังง่ายท่าเซรันตีงรอคอมเมนต์ซีอันสครอลที่อันบอยเล็ตลักชินะกูดมอร์นิ่งรันตีนิดซ์สวานินก็ล้อมรุดตุกเกอดัมชายมรันตีอดัมชาอยู่เซลล์มจังแต่อีเทปนมิลเอาคลีร์ชินะดาร์กวาเล่อาจารย์เวเวลนิดต่ออยู่เซลล์มาสวานินที่เทปนรีพอร์ตกันล้อมเอเมมันอีที่กันสวีดูที่สวานเอลบีคอร์ชิงที่อันอ๋อท่านนี่ใส่โลงรอว่า Miss Good Morning ให้เพลงมอยลมสีรันทีอ่ะ Thank you Thank you เขาท่านนี้วีคงเตะมาเองรินเองงี้มอยเตะคอยลำอาร์ลล์เคร่งเลียนเลยอุจามเตะพูเลนมีเตตานก็เลยทั้งอรันทีอ่ะ Yes รันทั้งฟุตบอลตุกเฮกันทั้งไอ้ชักเลยตัวที่มอยโดนอันนี้อ๋ออีกลู่นี่ที่ขานี่อ่ะมิตินเตะประเทศมิดหัวเฮงกันลุ่มเอมาฮาร์สัตเละมังอันบอยนะกันโตก็ชมตะกินกันอมชีนอาจางเละไอเงี้ยนี่ลุ่มงอยงอยกันอินชชีนันนี่ขัดยังหุนอาคานินประเทศนี่นะมินไงสุดเสียฟับปามันในชนมินเป็กมินเป็ดตูร์ขบะมินมินง่ายลู่ขัดจูมินง่ายลู่โดนเรมเรมันอีดีค่ะเชทาร์เลย์ละขัดดูนี่ท่านิสัยแล้วค่ะกลมเอเมมันอันอีดีค่ะก็สวยดูติดชวนกูดมอร์นิ่งเลยกันที่เวลางานอะไรเงี้ยอะไรอีลู่นี่ดีละกันง่ายละอังกซิลซาร์มอยนรอนสะอังกติดชวนนินคอมเมนต์ดังฮิตซูแล้วกินกันเชียร์ชุนจอมเซลโดนเนี่ย

กินเทงยันเอมเมอร์เจนซีเกสมกว่าเล็บปังอาอมินมีปัสสรีแอดมิดเนียมีที่ปังอาอันอมาอาร์ทีเอปังอาเลรูที่อักปฐุมอมินอุยเซปฐุมอันอมบกะดัมโดยินปันตูเตฮิกุชลาวปุ่มน่าเลลวกอันนิดล่างปุยนีเซนต์ฮอสเปิลดูดล่างอันนิจานคานเอมเมอร์เจนซีเกสมทุมเลปรุกอมินมีปริยัดแอดมิดเนียมีที่อันอมลวะดัมโดยินปันตูเตฮิปุ่มน่าเลคอสิกอันนิดล่างปุยะวันนี้ฮันด็อกเตอร์ลารอดคิมีเอ็นทีด็อกเตอร์วานัลดินีพีดิอาทิเชนด็อกเตอร์ลารินมอยาออร์โทเตอันละโซลดอนนี่เอสเอลดีซีจังกันโดนดานินนิมินาพาวเวอร์กันมันสานไลเบอร์นิมินไลดารุกเลียชันวิอากันมันจัดซูเมกับจัดสมทุ่มเล่ปลีพอยน์ปนีปลีนี่อ่ะกันมันเลียมไลเบอร์นิมินซิงดาร์ลีเลียชันวิอาเมกับสมลีเลปังอาพอยน์ปทุ่มปัสริกันมังอ่ะภายหลังมังยินพาวเวอร์สับไลกันมุชาอ่ะลูชิดิงเซียมอันนี้โลวันนี้ทอเลนี่อันนี้อ่ะมีมันเล่สุรการลีร์เทนัมเบอร์ปฐุมเล่ปลีอาตบติดลานเหล่านี้อันนี้อ่ะแท็กซี่สติกเกอร์อีอินเบลเต้ลานเหล่านี้อันนี้บอกไอโซทราฟิกพลิสติสวันซีบราครอสซิงไก่หน่อยอ่ะดานโบสิอาเตลักะน่าจะกินมาอันละโดนะนิมินจูนิคัตชังคานมันชันตูรติอันนี้Isol Traffic Superintendent of Police Pasi Vanal Venetsuan may nisom nile pa kwa sang nisom nile pa rukhan Isol ko puyi mun siyang siya nga mi puyi kaya kalte himzog naan le traffic ankle na afil fay te izog naan zebra crossing tsung tsang in zirtir tarna tutswa asya ma lir te kaltuten zebra crossing kendon in film kur taka atlan mo na kung kan tur tita na ahlaom le laom lao enlog chin tura niti tar langin zebra crossing a hian lirthe din phal anilowa hei hian traffic jam laia din po huam vekin pick and drop te bungra load le unload chung te po a huam vek don ani te in thu chwa hian tarlan ani narcotics control bureau ministry of home affairs achanga rihlodo na ahmantur motor don chunimin khan excise and narcotics minister plal hinglowa mar chuan central waime kuta lan แห่งลีร์เทย์ลันเตฮีบอลเลโรแกมเปอร์เลอีโกเวนปทุมนีอินบอลเลโรแกมเปอร์ปทุมดังซูกงอาทังเมกบกอันนี้เอ็กไซส์มินิสเตอร์ปูลังหิงลวะมาร์จวนมานีอินเซงสวารุยโลดูนาอามาลาชินเซ็นทรัลไวเมฮอตุตสุงอาลอมทูอสุยาสุรการมาลากนชังชังอามิปุยในตุริรุปอันปุดลาวจวนหลอดเลนฮาร์ติสุยินมิมัลเลปอลเอ็นกอลนาpublic private partnership ppp chu warts hotel antum ti soin ri hlo do na konga po tun ai mason tur chuan department y mele mi pui kan chanral zelanga ani ati putil ramzawa deputy commissioner e excise and narcotics department in a report danin march ni som panga sang ni le som ni le panga a Home Minister Pu Amit Shah an Mizoram aron tlo chuma Central Waime indil na ante local zela changa motor te su le ani a Ministry of Home Affairs turon ang indil na su Excise and Narcotics Department gal langa thelu ni in January ni som nile pakat sang ni som nile parukhan Bolero camper parukle Maruti Eco van pathum le nan seng noi somria le pariat lePoint pa kwa pa nga phal na mo ani. Nimin Zingdar Sarikhan, Sariculture Minister Bulat Hansang at Swan, Muga pangang koy na turata na Central Silk Board, Boko Guwahati Narzariya Changalak Tswa, Bulchiak Singhni Tsu, Mualpeng Lek Kayfanga, Progress Partners Misom Lile Pakate Pundurin, Directorate of Sariculture at Saltlang at Changina Vailiam, Heng Bulchiak Tehi,Jin som rukle pakhat munvel azawa phuntur ani a handholding scheme hoya agriculture department le Mizoram Khadi and Village Industries Board changkop project hi Saitwal district le Saitwal district kwa Mualpeng le kaifanga tekalpui mek ani June thachung hian state chang changa bank te chu kar top chol le regional holiday wangin ni som pakhat an chol tling dona service chang chang heng check deposit te kyc update loan boy pui sum tam tham deposit te angong the wangin customer ten bank an dor don ani chuan lo in ma khwa lok tu russia tir an ni aonline banking upi payment le atm te chu apa ngai na man the

ถ้าเราจนนารมาตีลารมจำตัวเตคาลุงเลยสเลมแบปติสเบียลไซโพลเตอันนี้โอเลตุนัดส่วนไบเบิลซิตี้ออฟอินเดียลุงเลยไซโพลเตนชื่อมันเลยบอยนับพิอาโซตีลาอันนั้นเรามั้ง

0: ันเดียนี่เก่งรีบสับจงส่วนอันเดียเอโรฮิสูทิลส่วนอันนี้เลยเราทัดเปียไอฮีทิลมักตะกันนี่อัชันโยมาหลังสู้โซนสู้หัวปมส่วนกันเดียค่ะไม่เชียเล็บเชียเตเลเลียเดียวเตอันเชียซิลตีร์ซิลง่ายอันเชียติค่ะมีป้าเต็นทิมธรรมอันช่วยอันปองสวรรค์ชินันนี่สู้สู้อันมานี่ซิลนาตานะอันไงอวังอินทิลสวรรค์อันไงเลวทุ่งอ่ะสู้มีไม่เชียติซิลนาตานะอันมันวังอินเฮียอันปมทุ่งตินันนี่อันไม่รู้สู้เฮโซนไอ้รอยที่จะตุนไล่เขาเวลเนี่ยส่วนนี้ไออินเพรสันเล่ออินเชียตาไม่เชียอันเล็บเสียวังอ่ะปองสวรรค์ที่ทิลดานาส่วนนี้ทิลอินเมลเอาตักเล่ทิลดิกเลาตักอันนี้บ้ากาอินเดียรัมดานปุยับดานาโปอาหุเขาว่าปองสวรรค์ที่เชมนั้นนักตักดัมซุงลุงอินตานอาจารย์ทีนั่งเล่งเชมนั้นเป็กเทอันนี้เงี้ยส่วนมันไล่มิโซเตนาโซนที่ทิลสวรรค์อันนี้เลาเราเห็นสุทิลไงตัวนั้นที่ทวีตักตัวสุอันนี้ทินปฐุมนาสวานินนุปุยเทวักฮีมันไล่มิโซเทคานินนุปุยวักสุนซังอาเฮียนินอันเลวดูเลวเอ็มะมีอินอันนุปุยอาวัวมัวเวลมัวสุยสักหิมนาจงามีอินอัตลันลูคานินอาวัตลันลูนัตเทคานันเลวหุมหิมตัวอันนี้ที่อันนี้ปัสสารุนตัวสุอันลูกข่อยเล็ดเทียงที่เส้นสวากบินลูกข่อยเล็ดมาเสียสู้สู้พันอันนี้สู้ที่สวานอันนี้เราอันที่นี่สู้เทียงตักสวานนุปุยเตข่อยโมนุปุยเตเวลค่ะมันไล่มิโซเตปนอันลูกดูเราเอ็มดูไล่ domestic violence ดันกันในที่นี่พอยานินเอาเราอินมิลเอ็มอันนี้เมลันนี่ที่นัตโตเบอร์น่าสวานินมันไล่คานินโซโดมีอันที่มีปัดมีเชียดนับง่ายอินง่ายนี่เราให้ในอินอังเตมีปามีปัดมีปาเลมีปาอินง่ายเตอมอรันซาเตลงมุดปุยอังซีเตค่ะที่ยังเราเล่ที่เต็นอมทักง่ายนี่คัดยังเราตีหัวนี่ส่วนอันป้าเต็นอันทัดเฮียเทสุดยังครบส่วนนี้อันดูแล้วว่าท่าเฮียเทนี่ที่อังอินขาด้านขาอันเลวเนี่ยเงี้ยอันนี้ส่วนนี้มันไล่มิโซเทคานินตุนไล่คบเวลาพอกันดูแล้วตั้งแต่ใครอันเลวดูแล้วอินอันเลวกับวุ้งปุยเอ็มมาเชมนะพอนัตักอันเลวด่างเงี้ยอันนี้ตุนักันหันสวยเทคามันไล่มิโซเตเลวกับพุ่งชินอันนี้ตุนไล่เขาเวรเนี่ยนะขายขินส่วนินฟูเราเช่นขัดเตปัวอมโตเงี้ยยังอ่ะอามัยรสุมันไล่มิโซเลตินอันความมีปุ๋ยเตียนวับนั่นเลยอันโรเรนอาคารขดล่างนุนขันนะสัตกินอคัลกิลินอันโรเรนนะคะมิโซนุนะอปวยโมเอมันนี่ที่กันหุ่นเทียนนี
1: ่แล้วไงทักตาค่ะ criminal justice system in society ที่ทุนยาหุ่นนนมังตุค่ะ Rebecca Elwin ดิกิ assistant professorGovernment Mizoram Law College mi ani oletuna chuan the Mizoram Marriage Divorce and Inheritance Act 2014 ti thukan ngai thlavele nga hetu sui tur hian Dr. Esther L Changte Principal Government Mizoram Law College min hun lo mangve don ani hilo ngai thlang u
2: ngai thlatu te in chawai in chibai vek ule kamin chu Dr. Esther L Changte ani aTuna hanin principal government Mizoram Law College nilai mekani a vaina kan soitur hi the Mizo Marriage Divorce and Inheritance of Property Act 2014 tiania he acta hanin kan innei dan kan in thren dan le property kan in ro chun dan hi hetiang ang kan ti thei dan tur kha a regulator ni chuanin he act 2014 na run piang chaw ani wang hianin mizo te hianin act awm ani ti po hi kan chhetchiang fm lowa kan chhetam fm lowa e keimani ina kan customary law kan in nei le kan in thren dan te kan lo nei ve si awang hianin e enge he act hi apoi mo mm po hian kan chhelawa amaro chu tuna

0: 老王，我上班正经开始吃面，
1: 吃鸡汤头的。
2: 因为你要改善没？
1: 改善了，不呢喽？那啥子？你都没啊？哪张阿邦啊？这里啊，过阵搞突然出队了，啊，搞那不滚多呢？到。
2: 阿发地位，我们为多拿拿包吃得了呢？给你你了，那当跟顺东多了得了呢？
0: 我上班正趁吃得你呢，拿出晚餐给你了。อันนี้ยังมานี่นะตุยเลยอินเป็นอับบานซึ่งจนตัวนายนั่นสักการมเลยน้ำตาต้องกายเทนันตีนี่แน่ยัง
1: นี่เจ้สุรการน่ะตกดังเนี่ยอันนี้ก็จู่ดังหลับเอ๋ยไหมเอ็งที่ไปไม่น่าพออมเสียรำเลยน้ำตาน่าไปต้องกายนี่เฟกเสียดังกินนี่ปนอาจารย์กันโจ้ตีเอ็ดรู
2: ปุลีสินมินมันโตจงอาจารย์อุสมมินมันข้าฟูเบโรเม่ปะเทียนรอนตีรันนี่เฮียดเฮียนก็ใช
0: ่ปะเทียนเองกันตาน่าอารมณ์ติดจู่นี่เบรล้อมดิตาจวนเลยข้ากันจีโรมาสีin mu khom tel tela rui le mai chin kha chu ol ve mai boka kan rui khan ram le nam ta na lo poi thi le ani ti kha kan se phalo rim rima kan ram lo rum bong bong ani ti man phareng reng lo ho in kom khom ti taka u so ma lo khat ing zong amin chil tu kan tong reng reng hlei ne mo le
3: ta tho tor om lo te kan lo ti ring ta an yen ber chang an han chang she lo le po te la tho she nei lo a tu zian sei ta kha di ka sin leตัวนั้นช่วงกันฉันเอาพ่อให้มิซอมิสติริตเลมแต่จริงมีกันลงเดือดเดียวตัวนี
1: ้นี่กันสุดการเรียนรำเรียนทำหุ่นหันนั้นมิซอมิมิสติริแต่กันตำเดือดถี่นั้นฉันจะไว้แม่เลนจีโอช่องเต็นถี่ตัวประมาณหลักราคาเราใช่ไงงะข้ามีตุลคัตอุสมะขันกันโตถี่อังโตกใช่ไรเงินมิเราฟุยอะไรเงี้ย
2: อุสมันไม่เลยโดถี่ตักแม่มิหันสิลขจวนกันฟีกัวกัวไม่เนี่ยฮะก็ออฟฟิศอาชวังอุติขจวนมิลับเชฟไม่ค่ะการิงเดวะ
0: ไอ้ปนกระริงเวทเท่าหลงไอ้นี่พ่อฮีอันนู้นจีนมีดังแต่สิลเชตุนี่ตุ้มเวลาช้างกันทุสอยอ้อยดูตกแต่จนน้องเวเจลัง
1: ผมเตะแรงเงยรู้กันเงี้ยจู่เอ๋กัสตาร์เอฟเอ็มก็เบียกเพราะว่ามินช้างจะดูไงเราทีนขั้นตัวน่ะชวนวินเป็นภาษาเต้าเจ้าไหมผมบอกจู่ไอ้เองเรียกวันเดียว
2: อินเวทเท่าโมกันนูลาที่เห็นงางงามนั่นตัวนึงป่าหินเราทรงนั่นสัตว์เล็กติกระเชตระผู้เราเดียวกันเอ็นพ่อขั้นกงดิกันหันโจตากาจวนมิ้นเล่ากลมไปลุตุขี้เล่านี้ล้มเลย
0: กี่ทรงขัดยิงละมาทรงมากระชอนผ่าเวเล่มเลยเอาไม่รอดจู่กระชงแต่หาดำเมลกับหมูเฮียนกี่มาเจ้าหน้ามิ้นเปียฝ่าไปงานนัดต่างนี้กระตุ้งตะคบไหม
2: ใครๆปุยอะกันนี่หลอนน่าฟันหัวน่าเมลเน่าเอ็มจะขโมยเลยกี่นี่ไอ้คุยมุนอาปุยแต่น่าจีกันจันจินฮิวโสมันเสียเสียล้มเวคบังหมดเลย
1: นึกว่าตักไหมรับเลยน้ำมังไอ้ฟุ่มหัดตุลคันโพสิทิชันเจ้าติดตัวได้บอกกันเราเตี้ยมีที่นี่ติดเทตโตกันเราในเชื่อไหมเสียกี่นี่มีหมดปฐุมมินกันเวชวันมีดังปนอันนั้นเวชเจลตัวละง่ายเดียง
0: นักตู่ลังวันหาถอดนักตู่ละสีหอยลังมุดมาเตียงอู้ถอดมากันง่ายชินสีมุดมาถอดมาได้พอที่รำเล่นน้ำม้อยน่าเวกันเราเนี่ย

ไล่รำนวนพิลากันไงมีค่ะเอ็มซีลเลงทงีสักมีอสิเอสเลไดลวีจานทิมคลาปฟังตงาติลาสักมีไงรินเฮาสิ

กันไงทักตักที่ก็ไม่ไงตัวกันในที่ล่ามันสมทรงสักเลสไซจิกไปใส่แล้ววินะก็ใส่ฉันเถละอันนี้จะจีซ่งจุดตุนจุมาปะเทียนฝักนัดละมอยตักตักกันไงทักเถจูอันนี้

0: thiên na rì tụi em
1: ai rì là về tụi mày à hàng cái thiên về chứ
0: anh ấy chuyên trộn lụt hàng miếng
2: ê hey in nấu tiền chịu đâm phải
0: à vợ lộ muốn về ô doctor nè cần thấy tao pin cần lời còn cầu thả mẹ
1: Mahim,
0: nghe nè.
1: Ít tin luôn à, hiện có ông tổ lâu em nì.
0: Sao? Cái lưu hi bôi rồi đó.
1: Cái bộ à bôi lắm, mà xe nấu thế hi cần bận hít ta anh ya.
0: Cái tin luôn à, hiện in tiêm lâu, nãy tin dim nào mà ngang xin, mà xe cái anh chơi hiện cái xe tốt, đang bận hít tour về, đang thâu thì hi.
1: Minh hồi sinh số.
3: เดี๋ยวไปตัวเองไม่เป็นจะเล่นกันช่วยตัวบุกเชียวอ่ะวันเทียมเราตักเสื้อผ้าสักอะไรเขียนไว้สิอ้าวสกันพอดีที่ฟาสโรนิเคลตุ้มเวนิโมมีหนึ่งโป้ใส่เสื้อหงอมองไอ้สูปเชียงป้าจุยเล่นในเรื่องตุนไล่มีเฮาที่จูนเชื่อเทียมน่าไอ้อินเดมเฮียนจินโซก้าสักก้าหนึ่งโป้เฮียนมีหลาวเยี่ยมเราโมหลาวนั่งเลยก็เสื้อเราไม่ใช่พี่อินจีเบลเลยอินกลมนึกว่าตาไก่เทียนเลยเนี่ย
4: Mama, thầu là in xem rồi. Mama mình nào ở về nhà, hospital là gần cả vất ngay.